พระรถแมรีหรือว่าพระรถเสนนาง12นี่ก็เรื่องเดียวกันเข้าโครงเดียวกันนะครับสำหรับสไตล์ของยอดรักสลักใจนั้นก็เป็นที่ฟังผ่านกันไปตามคำขอของคุณผู้ฟังจากกยซึ่งนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้ก็มีผู้ขับร้องกันหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณและก็ยังมีนักร้องรุ่นเก่าแต่ตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือวรรณกรรมพื้นบ้านของไทยอยู่ในปัญญาสชาดกเป็นเรื่องราวความรักโศกนาฏกรรมการแก้แค้นระหว่างพระรถโอรสของนาง12กับเท้ารถสิทธิ์และนางเมลีธิดาของนางยักษ์สันธมาศสันธมาสานะนางเมลียังมีฉบับของเมลีขี้เมายังมีอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้ทางกยขอเข้ามา4เพลงให้ฟังกัน2เพลงแรกนะครับสำหรับสีไพรและก็ยอดรักสลักใจนะครับสีไพรไทยแท้เธอก็ทำขวัญนาคอยู่ด้วยนะครับพระรถเสนบุตรของท้าวรณสิทธิ์กับนาง12หญิงตาบอดที่ถูกพ่อแม่นำไปปล่อยป่าและนางยักษ์เก็บไปเลี้ยงเนี่ยคุณผู้ฟังคงจะทราบคร่าวๆกันแล้วนางเมลีธิดาของนางยักษ์สันธมาลาก็เป็นนิทานพื้นบ้าน

เป็นนิทานพื้นบ้านแต่เกี่ยวโยงกับสถานที่จริงในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับเขาก็มีกันโบราณสถานเช่นเมืองพระรถเมืองพระธาตุรวมถึงสระพระรถซึ่งปัจจุบันยังเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวกันนะอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเป็นบ้านเกิดที่พี่อํามนลักษณ์ขวัญโพไทยเนี่ยนะคนพนัสนิคมและก็อาจารย์ชาตรีศรีชนบรมครูเพลงลูกทุ่งไทยที่ลารับกลับกันไปแล้วสุริยาจะลารับเราก็มาเล่าสู่กันฟังในวันอังคารที่2มิถุนายน2519นะครับเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 การเกาะยอขอมาเป็นสายแรกก็ต้องขอบคุณนะครับยังติดค้างงานเพลงเงินคือเจ้าหัวใจของจินดาสมบัติเจริญน้องชายครูสุรพลนะครับและก็เตือนใจหญิงกาละเวกเสียงทองเพื่อนพ้องเพื่อนซีของทางด้านกาเว่าเสียงทองจะร้องเพลงอะไรเดี๋ยวจะได้รู้ได้ทราบกันตรงนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการกันในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมครับอู่รถยนต์สมัยคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ทั้ง2ชั่วโมงตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มโดยประมาณคุณผู้ฟังก็โทรศัพท์เข้ามา0843002556ขอเพลงกันนะครับ0943563991แล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะมีกัน4สา5สายฟังเพลงยาวๆกันไปเอาละครับมาฟังกันต่อดีกว่าครับสำหรับคนกอยอการกอยอทุกเสียงทุกสายในเพลงของเก่าเราชอบเช่นเดียวกันเงินคือเจ้าหัวใจจินดาสมบัติเจริญและก็อีกเพลงหนึ่งนั้นก็เป็นเพลงที่4นะครับสำหรับเตือนใจหญิงกาละเวกเสียงทองมาฟังจินดาสมบัติเจริญกันก่อนนะครับชื่อเพลงว่าเธอเงินคือเจ้าหัวใจ

0: พลงไทยความภูมิใจของคนไทยรักเพลง
1: ก็เป็นเพลงที่กาละเวกเสียงทองขับร้องสวดใหญ่ในยุคนั้นครับเรียกว่าเป็นลูกทุ่งคอลิเกนี่เป็นคู่แข่งของไพวันลูกเพชรกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวงดนตรีของอาจารย์สมานมิตรเกิดกำแพงเขาเป็นคนชาวจังหวัดนครปฐมนะครับสำหรับกาละเวกเสียงทองซึ่งอยู่ในยุคเดียวกันกับกาวาวเสียงทองกาละเวกก็อยู่กับวงสมานมิตรกันมาก่อนกาวาวมาทีหลังก็มาคลุกคลีกันคลุกคลีตีโมงด้วยหัวหน้าวงก็เลยให้ตั้งชื่อในตระกูลนกกันนะยังมีทางด้านของนักร้องอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในวงดนตรีของสมานมิตรเกิดกำแพงก็เป็นทีมเดียวกับกาละเวกเสียงทองนะก็เรียกว่าเป็นนักร้องสองเสียงสามเสียงสี่เสียงนะสำหรับแก้วเบญจกายนี่ก็นกเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นยังมีนักร้องที่มีชื่อของวงสมานมิตรเกิดกำแพงนะฮะแม่ชียุพินแพรทองหรือว่าจะเป็นปฐุมทิพย์โบธมานี่ภรรยาหัวหน้าวงศพอัศวินเกิดกำแพงกาละเวกเสียงทองโด่งดังมากับเตือนใจหญิงสาริกาลิ้นทองเสน่ห์ลอยยิ้มกาละเวกเสกบุญนี่เขาถนัดในเพลงในแนวโบราณเป็นคนจังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองนะครับเกิดที่ตำบลปฐมเจดีนครปฐมนี่ก็มีนักร้องกันหลายคนเดียวก็มาเล่าสู่กันฟังนะหลังจากฟังเพลงที่4กันแล้วก็มาเพลงของไพวันลูกเพชรนะสักครู่นี้พูดถึงไพวันนะครับกันหมากลูกทุ่งเป็นเพลงที่2นะฮะเอามาอีกลูกทุ่งหนึ่งก่อนนะฮะอัมพรแหวนเพชรนักร้องที่อยู่ในยุคเดียวกันนะยุคสมัยร่วมกับเราเนี่ยชื่อเพลงว่าสายเลือดลูกทุ่งกันก่อนแล้วก็ไปขันหมากลูกทุ่งของไพวันลูกเพชรจากซอสมิงไพรนะครับฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาส่งเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 คุณขอมา

ก็ล้วนแล้วแต่จากโลกนี้ไปไปเฝ้าพระอินทร์กันหมดแล้วนะครับสำหรับนักร้องที่ไพรวันลูกเพชรเอ่ยขึ้นมาแม้แต่เจ้าตัวเองในเพลงขันหมากลูกทุ่งไพรวันลูกเพชรนั้นก็จากกันไปเมื่อปี2500เท่าไหร่28ประมาณนั้นนะไม่ใช่เหรออ๋อแต่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนะในยุคนั้นเขาก็เป็นตำนานของลูกทุ่งวงดนตรีครูโสรพลสมบัติเจริญและก็ทางด้านของวงดนตรีสำเนียงม่วงทองและก็มาโด่งดังเป็นพลุกับมนรักลูกทุ่งในยุคสุดท้ายได้เพลงจากเพื่อนของท่านก็คืออาจารย์จุลธีทานทองในเพลงไอ้หนุ่มตังเกเพลงนี้รับรางวัลเป็นเสียงทองคำราชทานนะครับสำหรับในยุคสุดท้ายนะไพรวันลูกเพชรก็ถูกกระสุนปืนในขณะที่ขับรถยนต์ขี่ขับรถยนต์ไปทำธุระกับภรรยาที่เลิกล้างลากับทางด้านนักร้องสาวและก็มาได้นางวรรณาชูเปียสาวสนิทไปถูกลูกหลงจริงแล้วเขาจะยิงผู้หญิงนะครับนางวรรณาชิวเปียซึ่งก็สาเหตุมาจากการปล่อยตัวบคส.ปลอมในยุคนั้นนะครับที่สถานีขนส่งหมอชิดมันก็มีธุรกิจมืดกันมากมายหลายด้านนะครับนำเล่าสู่กันฟังแต่โด่งดังมากกับมะนาวไม่มีน้ำกีฬารักไม่รู้ไม่ชี้ในยุคที่ครูไพบูลย์ประพันธ์เพลงจังหวะชัดชัดชาภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องมนรักลูกทุ่งมนรักแม่น้ำมูลชาติลำชีเพลงรักบ้านนาในยุคแรกก็ต้องดาวบ้านนาเพลงของครูพงศักดิ์จันทรุขาแม่ปะบุงบ้านดอนของครูสุรพลสุภเจริญเสียงจากไพรวันแล้วมายุคสุดท้ายสำรวยลืมคำนี่ก็เป็นเพลงของเพื่อนรักของท่านนะครับอาจารย์ชลธีทานทองเขียนให้ในยุคตั้งเตตั้งเกสมัยโน้นก็มาเล่าสู่กันฟังครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับวันนี้ก็ดีใจครับแฟนเพลงให้การตอบรับขอขมาแน่นก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในด้านของเพลงเก่าเราชอบนั้นก็เดี๋ยวมาฟังเพลงยาวๆกันอีก4เพลงนะครับสำหรับทางด้านผู้สนับสนุนรายการกันในชั่วโมงแรกก็คือสมหมายคาสวิตวิอาร์เรดิโอส่วนอู่รถยนต์สมหมายคาสวิตนั้นบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะครับซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ได้นะครับที่สมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลาบริการกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่าน0624565556ขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการร้านรุ่งเรืองอลยนต์นะฮะไม่ไกลกับสมหมายคาสวิตจำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องเสกลองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีลูกยางที่เป็นอลยนต์ต่างๆก็มีบริการกันนะครับที่รุ่งเรืองอลยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลา0813574245เราเหมาของไวโพสไปสุพรรณนะครับสำหรับหวานใจคนจรคนจนคนจรเสียงแค้นและอัศจรรย์ยามจนมาฟังขวัญใจคนจรกันก่อนนะครับวันจิตไวยพจน์ศิลปินแห่งชาติทั้งคู่พ่อเพลงแม่เพลงแห่งเมืองสุพรรณแนะนำเข้ามาจากบ้านปลายนา

ม้แต่พี่น้องก็นายนี้ถ้าไม่มีเงินนะครับเพราะฉะนั้นคบด้วยเงินหมดเขาก็ไปคบด้วยใจไม่มีอะไรเขาก็อยู่บางคนบูชาเงินเป็นพระเจ้ายอมหักหลังหักหน้ากันแต่จริงๆแล้วก็มันก็เกิดจากการความโลภของคนนะครับเพราะฉะนั้นความดีหรือว่าสิ่งที่เราเรียกเงินเป็นสิ่งสมมุติแต่ว่าจิตว่าใจยังมีซื่อสัตย์กันอยู่นะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงที่คุณส่งเข้ามายังอีก2เพลงนี่เราก็จะให้ฟังเพลงของคนหมู่3สติงหม้อกันนะฮะในเพลงเก่าเราชอบเข้ามา3เพลงนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีคุณฟังกันอยู่ที่หน้าค่ายตชรสงขลาพร้อมกับทางริมคลองสำโรงก่อนหน้านั้นก็จะเป็นซอย14ราบที่1บ่อยางสงขลานะแล้วก็ตบท้ายด้วยทางด้านของเพลงที่คุณขอมาทาง0843002556 0943563991เราขานตำนานเพลงลูกทุ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743147นะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับในช่วงฝนตกทั่วไทยกันช่วงเย็นถึงเที่ยงวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีกันอีกสำหรับเพลงที่คุณส่งเข้ามานั้นก็คงจะเป็นจดหมายเป็นหมันกับเพลงข้าวไม่มีขายไหมอ๋อจดหมายเป็นหมันเหรอเอาจดหมายจากแนวหน้าก่อนกันแล้วกันนะครับนะและจดหมายเป็นหมันข้าวไม่มีขายเอาไว้ชั่วโมงที่2นะฮะเดี๋ยวก็มาฟังกันเป็นเพลงส่งท้ายก่อนเคารพธงชาตินะครับอย่างไรก็ตามครับเราก็มีเพลงที่คุณฟังไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับเพลงแรกของยอดรักสลักใจจากการประพันธ์ของอาจารย์ชลธีฐานทองนะครับยอดรักสลักใจนั้นก็มาจากปากน้ำโพแต่บ้านท่านก็อยู่วันที่พิจิตรนะครับหาดแตงโมตรงนู้นต้องมาร้องเพลงที่แคมป์นะหรือบางทีก็อยู่ในคาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับร้านอาหารนี่แหละเพราะช่วงนั้นสถานที่ใหญ่อเมริกันนี้ก็เรียกว่ามาตั้งแคมป์อยู่ในค่ายเทวตาคลีนครสวรรค์นะยอดรักก็มาเล่นกีตาร์กันได้ด้วยนะครับกีตาร์เบสหรือว่าจะเป็นนักร้องที่อยู่ในคาเฟ่จนกระทั่งทางด้านของอาจารย์ไพฑูรย์ขันทองดากี้ขี้เมานะไปพบพร้อมกับทางด้านครูเพลงอีกท่านหนึ่งนะครับก็นำมาบอกครูชลธีและก็ได้เวลาที่จะแจ้งเกิดนะครับนะนำยอดรักสลักใจขึ้นรถมาที่บ้านครูชลธีฐานทองคืนนั้นเลยนะครับเก็บผ้าเก็บผ่อนก็กลายเป็นยอดรักสลักใจนะเมื่อก่อนก็ใช้ชื่อว่ายอดรักลูกพิจิตรแต่ชื่อมันเป็นนักมวยกันไปอาจารย์ชลธีก็เลยแต่งเพลงนี้ให้นะครับเป็นเพลงแรกที่บันทึกเสียงดังระเบิดเถิดๆนะครับแหมแต่ว่าเสียงไออาวุธในสงครามเนี่ยมันดูคล้ายๆกับของเด็กเล่นสมัยนั้นการบันทึกเสียงมันยังไม่แจ่มแจ๋วนะครับมาฟังกันดีกว่าครับเพลงแรก

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ยากจนเหลือขนาน้องจ๋ารักพี่ได้ไหมเอ่ยนี่ก็เป็นเพลงท่อนสุดท้ายนะครับในเนื้อเพลงซึ่งครูโผผินพรสุพรรณเนี่ยเป็นผู้ประพันธ์ให้คนเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณขับร้องเดิมๆเพลงนี้ชื่อว่าเพลงรักพี่ได้หรือเปล่าในระหว่างนั้นก็อาจารย์มนเมืองเหนือผู้จัดการโปรดิวเซอร์ในยุคนั้นนะครับก็เดินทางมาขอเพลงของครูโผผินพรสุพรรณฟังเพลงนี้ก็ชอบเลยตัดสินใจซื้อเพลงนี้แล้วเปลี่ยนเป็นข้าวไม่มีขายเพื่อสอดคล้องกับเนื้อหาถึงความลำบากในการทำนาปลูกข้าวในช่วงนั้นก็เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็น

ลอมก็ทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 นะครับอย่าช้าอยู่ใหญ่ครับมีสายรอกันอีกเพียบหนึ่งที่ได้ฟังไม่ได้ครบเพลงครบคนกันในชั่วโมงที่2ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าโซวิตบางด่านสงขลาลุ่งเรืองอรยนและก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับกับเพลงดังในอดีตของนักร้องที่เรียกว่าเป็นตำนานดังเพลงไม่มากนะครับแต่เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อาจารย์ชลธีทานทองเขียนให้แสนสุขแดนดำเนินเป็นผู้ขับร้องน้ำตาหล่นที่โคราชอกหักจากปักใต้นะครับศิลปินบ้านเราเอกใจศรีวิชัยเป็นเพลงที่2จากหน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนตจร.สงขลานั่นเองครับ

รักพี่ดีแน่นะครับชื่อเพลงของครูไหวพจน์ไปสุพรรณเพลงนี้ก็ได้ฟังเสียงเครื่องเป่าแซกโซโฟนขออาจารย์วิทิตโอไทยศิลปินแห่งชาติเหมือนกับผู้ขับร้องก็คือพ่อเพลงเมืองสุพรรณนะครับศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันครูไหวพจน์ไปสุพรรณประมาณปี2530กว่าต้นๆและก็เพลินพรมแดนก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับท่านอายุร่วม80แล้วที่เป็นศิลปินแห่งชาติในปัจจุบันนี้ก็เสียชีวิตกันไปหลายปีที่ผ่านมานะครับก็มาฟังเพลงตามคำขอของน้องริมคลองสำโรงสำหรับรักพี่ดีแน่มนรักบ้านไร่และก็ยังมีเพลงมาลัยน้ำใจของชายเมืองสิงห์นะครับเรียกว่า3ศิลปินแห่งชาติกันเลยทีเดียวนะครับแต่ยังมีเพลงโทนของคนหน้าผีสังทองสีใสเทพบุตรหน้าผีนะครับกับเพลงดังในอดีตของหนังเรื่องทงที่เปียกโปสเตอร์เป็นผู้กำกับสร้างกันยังก็ได้ฟังกันครับยังสองสายสามสายรอฟังกันอยู่ในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันไปนะฮะสำหรับในวงที่2ขอขอบคุณไปยังวีอาร์เรดิโอ 88.75 นะครับร่วมกับสมัยคาสุบิดบางดานสงขลาซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องนะครับซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกปลดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ได้หรือว่าจะสอบถามปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ทางโทรศัพท์ที่สมัยคาสวิต0624565556ซ่อมได้สบายมากนะครับสำหรับสมัยคาสวิตบางดานสงขลาใกล้ๆ7-11บ้านบางดานและก็ร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245นะครับก็มอบทุกสายทุกเสียงเรียบเรียงกันมาเพลงที่3ที่4สำหรับน้องริมคลองสำโรงนะครับฟังเพลงที่สังทองโด่งดังกับเพลงโทนจากบทประพันธ์ของอาจารย์สุชาติเทียนทองในภาพยนตร์เรื่องโทนโด่งดังประมาณ213นะครับของเปียกโปสเตอร์แสดงคู่กับชัยยาสุริยันนี่ก็เป็นพระรองก็เพลงที่2มาลัยน้ำใจจากน้องริมคลองสำโรงนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง

ก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์อินเดียนะครับแต่ครูพงศักดิ์จันทลุกขาก็เด่นเป็นเพลงชมนางตามภาษาไทยแต่ดนตรีนั้นอินเดียที่เรียกว่าใกล้เคียงที่สุดสำหรับหนังเรื่องนี้ทิวาราตรีเป็นผู้พากย์และก็พับเป็นภาพยนตร์ที่ทิวาราตรีนำเข้ามาจากอินเดียนะครับแสดงโดยรัชเดชกุมารเข้าฉายในไทยในยุคนั้นก็ชื่อว่าธรณีชีวิตเป็นภาพยนตร์เพลงที่ครูพงศักดิ์จันทลุกขาครูสุรินทร์ภาคสิริครูสมโพธิ์ลำพงใส่ทำนองเพลงอินเดียเป็นภาษาไทยนะฮะแบ่งกันคนละเพลง2เพลงนะครับชาตรีศรีชนและยุพินแปรทองก็เป็นผู้ขับร้องเพลงนี้โด่งดังมากทีเดียวนะครับครูพงศักดิ์ก็เป็นนักพากย์หนังชื่อเทพสงครามในยุค2512 13 14นะครับเพลงนี้โด่งดังและก็คุณขอมาจัดกันให้กับทางด้านของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาซอย14ราชอุทิศ1นะครับเมาชาตรีศรีชนนั่งลืมทะเลครับเมาเหล้าเมารักนะฮะอยากจะมาฟังกันดีกว่านะครับนางลืมทะเลนั้นก็เป็นเพลงในยุคกลางๆส่วนเมาเหล้าเมารักเป็นเพลงที่ชาตรีศรีชนนะครับครูเพลงสาชอบเมานี่มาแลกเปลี่ยนกับดำแดนสุพรรณซึ่งดำแดนสุพรรณก็ได้เพลงเมารักของชาตรีศรีชนมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสองเพลงก็ได้ฟังกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามีสายรอกันอยู่อีก4เพลงตรงนี้ขอบคุณไปยังซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลา

ผ่านกันไปนะครับเมาเหล้าเมารักของชาตรีศรีชนสหายชอบเมาซึ่งก็เป็นเพลงที่ดำแดงสุพรรณเขียนเพลงแต่งกันแลกเปลี่ยนกันนะครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ตามที่คุณขอมาอีกหนึ่งสายครับรอฟังกันอยู่คงจะไม่ครบ4เพลงละก็ขอบคุณไปยังสนุนรายการต่อจากสมหมายคาสุวิทย์บางนานสงขลาลุ่งเรืองและยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันเยี่ยงค่ายรามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์มีกันครบเครื่องมากมายทีเดียวนะครับอิฐหินทรายก่อสร้างก็มีสั่งกันได้บริการถึงที่นะครับที่โรงไม้พนาพันเยี่ยงค่ายรามคำแหงสงขลา074311725 074311435นะครับมาฟัง2เพลงแรกกันครับเพลงแก้เกี้ยวกันกับเกื้อกูลฉายสิริยินดีรับเดชนั้นเป็นเพลงที่สยันสัญญาขับร้องส่วนรักเหลือเดนนั้นก็เป็นเพลงของเกื้อกูลฉายสิรินะครับแนะนำเข้ามาจากทีมงานของบ้านบ่อเตยนะครับทุกเสียงทุกสายพร้อมกับอีก2เพลงที่เหลือสบตาพาฝันนะคนดีของแม่ของสีไพรลูกราชบุรีถ้ามีเวลาเราก็เติมกันให้นะครับไปยังพี่น้องชาวท่าเสาน้องแจ้น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องเบาเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนวมินทร์พร้อมทั้งพี่คอนบ้านบ่อ